0: ันนุเมมีจีดามกะจีกาอัตลังปุยนุเมเนกินปัสสลินันลอมเลมมันมันนี่กะชีทันนี่โอ้ฮิสตรังกายหอย
1: ฮิกอปิสังคัดเจ็ดสุดดกินาอุมาคุมสังนิสอมปะนิคุมคันอันเลสังคัดอิสุดดกนาเห็นอันจัตตุหายาอินทกาฟีดแบ็กอิงตินาเมติดิงดอนเลดนาหิงเดียวหินซอยเซลนาตีไฮดามาอุมปะลำ
0: ซอยเซลนั่นเลยหลอกปุยไฮฮิอันซาตินกาชีตาหลอกปุยจงจังทูอาจจะมีประคัดจนกระจำดิ้งกระจำโนพาเดียร์นี่กตีมาที่อาโมอาสันจะจุไลจนสุขสิลังกตีจุไอจำดิ้งอันนี้เข้ามาลุงอ้อยโนลายาจำเราดิ้งตีค่ะไอลุงอาเซนพับพัดจุอินุ่มนุ่มสิลโนลาไอลุงอ้อยพับพากันสิลเทเจ้าดิ้งอันนี้ตีให้กะจีกะนูปนุนกะจีกะขันโมขะขันคุมกันตรงติราคุมจุงอาอันขศักดานดิ้งกะสิลขันอันเลียร์เจียดตรวจปัสตอร์นูนิซีติก
2: โอ
0: ้
2: โ
0: หโอ้เว
2: ้ยใส่เซลมาดอง
0: เออก็ใส่เซล
2: ม
0: า
2: จู่จิกตัวนี้ดิ้งจนจู่หุยเส้นตะกายิงกิมเหะจิกสู้กับไงเว็บบอกเสีย
0: เกจุนอัทโทนอุ้มสีละว่าสิลสุกงำเราอ่างไอเนี่ยขโมค่ะค่ะไอหนูไอป้าไฮนั้นมีเราสิลหนอจู่ไอฮาร์สันนัตุกนะคุ้มค่ะอินเรมนามุนปุยนาอินโดนะมุนปุยนิติดามขากาซิกซีคันจุนอินบอเดเจจุนจิงหน่อยอินลาคอมอุปติงปังเลมจุกุเลเกรอลินกอกลริงอดคอมขมอข้างหายคอมขาอัลลูโอ้ข้างคอมขาอัลลูกัตยาคาเลคันนิงตีอัลเลียเจจุตลุนมิติ
1: ชิงนุนโคเวลทาร์เลคบูปีลลโรทารินบุตไซฮีบุงสอมทุมปันิอาเชอินอุมาหิงโป๊ะๆหิก็เฮียนะอะไรงจุนจู่หังอินดอนดานดิ่งอุ้มนาคุณความินามิได้โนดิ่งอันนี้อ่ะอามีรุกจู่ฮิไลตะกะจับเตอร์ประคัดหิเฮสังกตาเกยขมาชากระจุกตีนับบิ๊กเดียวจู่จู่อามานมีเฮฟิลฟีเป็กซินละเฮจับเตอร์สอมปนีนนั่นไลอีโบรุกตีค่ะฮีอีโบรุกอีตีค่ะจู่ไลจู่นั่งอินอัฐปุยฟูนค่ะมีเฮฟิลเป็กลากันนุ่มไง
0: อีบารุกตีบารุกฮิตจูเทมเทโลมูเทโลอันนี้ตีจูเอริสเซงาอันน่าจูมีน่ะเอวาเลงเอวาเฟจังดามหินอีมันยี่เอวาลุนมาคันอันทูอินกกลนาอัลลูอุมหลักมีดิงานาอันทูอินมูนอนาโมอันนินซอมตูเทโนนาอันโนเลทีมอินจังจุมเวเวนาดามอัลลูอุมปัลจุนถ้าอวาเลงลุทายตาดิงความคันอิงความมันชิลมาคันทิลอุมาอุมานิจมูเทนิสีโลเทมเทนิสีโลค่ะไอ้นี่เขาไม่ว่าจะเล่นตันอคติจงอังจุนนูปการะหินทิลอุมาอุมหลักะไอ้ลุงอ้อยโนจางดำค่ะอังค่ะไอ้ในหลักเลยค่ะอีบูรุกตีค่ะกระชิลหลักะโมค่ะขับปุยโมกติอาคนไล่อีโลวันโลเฟดามหินอันหงินลอยหิไอ้ทีมมาอันหงโนจุนตีอังไอ้ตีนหุน่าอันหงวัดนอจุนไอ้นี่จุนอันหงินลอยค่ะไอ้ล้มจึงหลายคันเชนอุ้มดังคันไอ้เราอุมาโมนูปุยค่ะจุนไอ้เราไงสักนอลุยเวลาจุเอลเคละอันหงินลอยไอ้ล้มค่ะไอ้สูงเรือจุรีไววัลจุขัดจุอาอุ้มทวันนี่จุจุรายการอิงโป้คมเราถอยอินลาเอ้ยหงันตาตีมันนี่เบ็ด
2: บรุกชาโลส
0: ์เนี่ยไอ้นี่ค่ะไอ้นี่เลยไอ้นี่ค่ะโม่เราเป็นอาจารย์ทีมอ่ะมั่มเอ๊ะก็ติดดึงค่ะอะไรก็เราทัวร์วัดอินนาจูอาเชนเลมจูรู้อยากกี่อ่างาคงเงินลอยวัดนุ่มจังคำหุ้งวัดรหังตีไฮเนกคำขันโม่ว่าอุ้มส่งนอระตีไฮอังเนกคำขันค่ะค่ะอันเฟียตอมขันโม่อันทุ่มนอมันนี่อีมันนี่หังซิมมะลำหายความคันอันนกอรุกเม็ดเจ้าตีหายความอุ้มเทียนิตสติค้างหายค่ะชุยาเกยอังชุยาสุงอังอันนี้เทียนั่นเลยมั้งคุณเป็นกษีตามว่ากันค่ะเลยคันขาบรุกริกตักหมูเทียโลค่ะริกตักเนี่ยคันจางไข่ตักโนปนุนหินฟุ้งเทศินลาหิกันนุ่มแล้วกันอีกทีค่ะ
2: อีตาลังอะไร
0: ม
2: ั้ง
0: ค่ะค่ะสุลังกัน
1: จนฮิลายหินอับงอุ้มนัตักหักลุกินจิกตานอ่ะนักกีฬาไอ้จุกชิลไอ้เขาดิมมาไอ้จุกชิลนะฮิ

0: Lampin ka asyak tu customer om danger so ta omure pai taun pa kichi mok thai lawai chang a ma hi customer om te om so danger je ne
1: green bar hi tel chang a min bar chi kya ho bang mu khale u kha mo bang yam kong sa di wei ve le le wai a hi lo dan kan ni chu kam yam chang ni ani ki om te dan gen la
0: ni green bar kha mostly as the name suggests, more cream, ahimaya, ice cream, bana coffee, hai, chituam tuam te, ma. Hai chiang ina, banga drinks, kha soda drinks sa oma, hai bana milkshake, atuam tuam mo, Oreo milkshake, chi banga ikele, biscoff milkshake, chi kong mo, atuam tuam mo, minjin, bana drinks sa kha hai, green garden, chi kong mo, refreshing, hai, avot mo. Here wa chang ena strawberry delight chi khong kha elam te don thai chi chini khovot e kholum laya da mo don thai che hewa ba na cold coffee chi ve lai ke ali espresso chi te khong le oma ma ice latte chi te khong o min chen wa ba na pastries cookies chi khong ma o min ice cream le chi tuam tuam o ma e vanilla chocolate butter scotch chi khong ma hai te khong ne mix the in bar it chang in kha ai ai the bar te hi ke ya alcohol free ya hi
1: alcohol free ma siam kil ke la ma to i ice cream kha no no bol to bo ya ai ke le la so na ya chi dan de khong the u ro
0: ice cream kha i ki bol tom lo ma ke la zel
1: ko chang a i drinks ma ma bang le chi mai ni coffee from Italian mo she from Italian yai te kha athil aban jat te kha ya bo me me gi laun chin wai to ki sain bang bang thong na twak je lo khak san na na twak kuya ke la koi lam phong a on la thai
0: aha e van kha lam ka ke mo le a oma wai bana a best ki de ya hi na mon tuam tuam a ki jong khom je la ma e khencha delhi lambang ki jong mo khencha guwahati ji khong ki jong engine e อารมณ์จังอ่ะหอยเปลี่ยนเปลี่ยนอิหมูน้ำมันมูนากิลาเซียลหายมองจีอมเรามั
1: ้ยใหญ่โตใหญ่บาร์ตุกิสัยใหญ่ครีมบาร์ตุกิสัยขม
0: ออ
1: ีบางทีจีเดียมาอีลงทุนไหวยากจีจูคัสตอมเบอร์ค่ะอีเดย์ดานินลงทุนไหวมาสักเท่าไหร่กี่เล่งักเซ็กนี่ใหญ่สาวตั้มจนในที่จีก็ลงสูงในนี้ว่
0: าคัสตอมเบอร์ค่ะอีผู้ลุลุทีเราเมื่อมีอมลุลุทีเราเฮเลเลอาการหลักๆของอมเซลินวัยจะค่ะอีหุ่นสดเมื่อหุ่นสดง่ายก็สะอาดเกนมูดานินะ
1: ฮี
0: ฮีวัยเขาจะวัยจังเนี่ยนะ regular customer บังเลอมเซอเซวินก็เท
1: อืมอืมค่ะอีบอลหอยดิกตับเลยลิมตะไคบอลนานาชุมอ่ะลอกตับคอลเกเลเลมอยีนอนจวนเตเตดูกิมังอินโลเอเวดิมเดวช็อกโกแลตของนิวไลคอมมีนอนเปียกจังอ่ะค่ะไวช็อกโกแลตเตฮินันเมลอนช็อกโกแลตใหม่ๆของกิมังอินเฮลโลมอยมูราซากิปอเกเฮนไคเลยายโตกิสายาค่ะอีนางเนตคอลยายเกเลอะซีเอ็มทูดังบังเลนะกอยซิดานอมเนี่ย
0: kan chu en call chat khalo ma in asem tu de kha e a ball thei ti mai ni ai a coffee lam to ke sai hin a juice lam to ke sai hi tale ana asyam na nei te kha ki sem sakin e en hi cha banga amao poimo te en kai lel ma ni je lel a dol chat pian chu asem ten en kai ma
1: kon sal luang dinga lo ma experience ate za ele machine to kisai hi chimaw leng thu dam gen gele machine to kisai a kha apwak na to kisai non gen zen be the experience you had more
0: machine kha he mun tam ta ma ke la he non ma e la ma ke mu lo ma he chang a kha e man tam pi pi hin chin ai kha e apwak na kha e lam pi kha hong sao ta ma hin chin สมบังได้ตำปีกเสียงมั่วบ้าน
1: อ่ะดิมาบ้านนั่นอยู่ไอ้เจ้าหน้า personal ตะการนับยังนะดิมั่ว
0: ฮะไอ้ข้าตั้งอ่ะอารมณ์กาลังของเสียดิบังในกิลาวมั่ว จีดานของเฮ